Oye, un de bello mundo socio, ¿no? Bello, ira, cuchilla, señor, o taqui, no, ni a mi tía, taqui, ya no te con de luchis, li, cuyo, ya está, ni a no, ti, y si un tacalazo, y el no pecho, o tu boqui, si muera, ya suena, o pecho, o mi tu miño, tu, yo, tu, velan, ni a. Ella le dijo, chung, mon nia, nyo lo cho, chu nia, tia, ho cho nia, mu, nom mo tia, ho pa nia, zuo, tay dia tia, cho nia, nu, jay ko nia, ro to, salong shay, yu tu, jay yu, wo yi, plu, ka ka, to nia, no, nia, shay tv, ko tia, chin nyo, wo le, e pe, ตะจอตะทอเทียเอเปลาเดนําคงตมตุไทเตจิละฮอจอเปตุนตุเตเชวะมังเนตุเตเชโอซาลีนายาชิมอนเนเจเปยังจิตอตัวตัวโคเชเทชิตอตัวปอเตเชวะมังลิเตเชนอนะเอยาลีเนยังยาอิตุมอเซนจิเทคือชาเอคอตือโถเปจิงโยเจคอตือลอนเนเชียอยู่นอซือเน นอหมดเดนซนเจเตโรนอหมออันซัวตอดูเทคเคนจุนเจซือเอลังเนียเจยออิตุรงชับเปตะลุนตูชิมอนเนียเจกะยิงวะลอชิตอยอนอลอยอยอเนียเชลเดลุคันจุตะลันดีดอรกอนอเอวิเดทอกะยอกะจิตอมัวกุนเนียเจเนียเชลอยอเนียญือดอกอนอซือเอยะเลนอเปมัวรากุเซนอตอเปจะลังเนีย เอเซจอนเนี่ยจึงยอลอนทนนูโอเคเฮาไปเจออันเนี่ยฮอชิญาตอลอเปวาเดลอจอมยอนโดยิงยอนนอไปเจอเกงยอซาลุซินจิยะลินอชิไฮดาชินตอเปมรงราคือเซนอตามามนูมนงซอซือ

0: จอแววสะท้อก็รู้ชาวไซส์ชัวก็สิเงียนเต่าเปิดเสียงเพลงสุดจวดชัวนี่จะเก็บมุ่งจินเต่าส่งอัศนึงก็อัศนึงก็จีต่อการนี่เต่าทั่ววิญญาณท้อจะเงียเทเสียจูเก็บมุ่งจีว่าสีล้อนเต่าดูดูข้างเทียนดูดูสีลิ้นเสียดมลงตาละน้อยสัตว์สื่อว่าสัตว์ต้องจวดสิทุบเสียกูอยากตัวยา
1: อย่าลืมไปที่ต้องลงสัตว์สื่อลองเดี๋ยวไปดูตัวมือสัตว์สื่อตัวยาเลยอย่าลืมนะเป็นตัวสตงเกือต่อคำว่าอีร่าอย่าชัวว่าจะเนี่ยนู้ตัวเป้ยจงเนี่ยตะกล้ำลงเชื่อเป้ยจงเนี่ยซื้อจานทอเป้ยจงเนี่ยว่าม้วนเนี่ยย่าท้องเปลือกคำตัวนอนทำลงโอเคอย่าเล่นตัวน้อเลยก็จนจงมุยว่าของปลีตัวเนี่ยเท่าจงเนี่ยมันน้องหมอเราชี้ย่าฮะชี้จงมูลานู้ว่าตะกี้นะจะก็เนี่ยย้อนตัวอยู่เอ็มว่าใช่ว่ามอเทียนสวนรถก็แต่เดียตัวตุ้งเชยเจียนเนี่ยฮะชอบอินุปอว่าขอเนี่ยคือตัวเสด็จวิเทียแล้วตัวคือเย่คือเธอจะตอนนี้ชามาจะเธอไปจังเนี่ยไปกู้เต้กู้เชื่อมเต้เชื่อรอจัวมาจนเนี่ยมาจะตอนนี้ชาจังว่าชีตาวนอชีตาวนาละเธอรอเยียตัวไปเจอโอเมนิโอซื้อเอเยลินน่ะเป็นตัวต้องตุนจัวมัวร่ายส่วนน่ะวันไปเรื่องเนี่ยตู้เอเยลินก็จนเนี่ยว่าจังมัวตัวเชียนย้อแล้วก็เราแล้วก็รัวตัวก็มัวทำมัวรอมัวรอเมนิโอป้ารอเจสุดรอชีตาวเมนิโอละฮะย้อเจว่าตัวเชื่อเอเยลินาเจที่นอเปจอร่าอยากช่วยน้องตัวเปจอหรือลังเนียเยลินาตันทาเปจอเนียโอญอตัวเตชเชอร์ตัวสัวลุเตชเชอร์ทำลงโอเคก็แสดงว่าดามอร์ญออีเชนเนียอีปุชงก็ญอลงกงว่าลูกก็ต้องเปจอว่ามีหนัว

อ๋อจินนะมึงยาซะๆดิเตียนเนี่ยเจชะหลงเนี่ยตอนนู้นน่ะเนี่ยตอนนู้นตรงเพรสเวย์อยู่ชันตู้เฟิร์มดาวซอเชียลจอลินก็ 3 degrees เนี่ยตอนนู้นตรงสินเนี่ยอยู่ชันตู้เฟิร์มดาวที่อย่างเก่าซอจอลินก็อ๋อเนี่ยตอนตรวจเจ็คแคมเปญปาวฟัวตัวยาเชิงซอตัวนี้อยู่ชันตู้รองหางซอจอลินก็ยีเนี่ยตอนนู้นตรงเมมเบอร์อยู่ละนาชอซอจอลินก็ชาเนี่ยตอนนู้นตรงฮอมบ้าอยู่ชันตู้เฟิร์มดาวอยู่ซอจอลินก็ยีนู่นนู่นตัดทอชาทอมูชาเด็ดดีเฉินจ๋อนู่ปองทอชีทอหนึ่งก็ปล้องเด็ดดีจวนดูเป็นว่าเก่าทอที่ก็ชาเด็ดดีปอกเก๋อแต่น้ำมือยาเนี่ยเจ้าสิบหลงเนี่ยตัวน้อยอีดอลาอุสวรรค์ก็ปอตอริชาจ๋อสิเนี่ยอเมริกาอีดอลาอุสวรรค์ก็ปอตอริก็ชี้ช่างยี่ปัวยี่จ๋อคิดเนี่ยหลอกจ๋ออีดอลาอุสวรรค์ก็ปอตอริก็เป็นบ้าเทปจะเป็นสตาร์เนี่ยไทยเทอีดอลาอุสวรรค์ก็ปอตอริก็จวดช่างเทนึงก็ปลาดอกเนี่ยยาลาอย่าลีนอชาตัดโดยจงเนี่ยสีก็ต้องจานะโตรู้หลีนออ่าไปจะถอดตู้กงเสียโตสัตว์จวดที่ผู้เสียมงโปรแกรมนี่เราสัตว์จวดเนาะตัวจืดเราสัตว์จวดเนาะก็ส่งต่ออีเมลตัวต่อไปมงโปรแกรมหาเตียเป็นจตุกุศลกุศลเทียจตานาลุชิลีนอนนุติอิมจะเป็นจอยลุชิลีนอเจอยากเกิดถอดตุกุศลหลังเดออีจงยึดสิ่งที่ต้องจัดที่จงมอชัวเสดนะเอยันเนี่ยจะมรุเชดเป้าเทียปาเชารุสตงจวนจะท้อก่อนเนี่ยกงเต็งจงปาเชารุสตงจวนเลยอยู่วันแบบชิบตัวรู้สตงจวนแล้วก็ไปมัวหายมุนเดนเดย์ตอนเดย์ตอนเดย์อีจงเนี่ยสกิติจ่าเติมลงเต็มไปตู้เมนัวล่อล่อหล่อแล้วจะเป่าเตี๋ยไปมัวมองสตงจวนเนาะเทียนะท้อก่อนเนี่ยเสด็จตู้ตุ้งกุศลจะจะเนี่ยจอดสีจะตุ้งใส่ลัววันเนี่ยจังหมูเขาลื้อแล้วเนี่ยก็ปาเชิงกาวสงจวนไอ้ตุ้งกุศลยาก็เจ้าดอลลาร์ตัวอีตัวหนึ่งตัวอีสองยาจ้าจิวเหลือเลยตัวดักสินค้ายาเพชรเนื้อค่าเลยยาจ้ามันนุ่งยูตัวจ้าสองตัวสองเลยอีตัวยาเก่าอีดอลลาร์ตัวอีสองตัวเสือไอ้ท้อก่อนที่ตัวตัวกงเสียตัวนักสงจวนเทียนเลยยาเนี่ยชิบเอาว่าสัตว์ว่าตัวกงเสียนั่นกงชิบไปจ้าตัวเขียวเหลือนอหลบเนี่ยมัวก็เจ้าเลยยาเก่าอีดอลลาร์เทียนตัวต่อไปจอตู้เขียวหรือหนอเป็นแบบว่าฟองเฟี้ยวตัวปางกามตัวตุ้งจืดสุดตรงจัวหนอเนอะเป็นหมดจอฟองที่ฉีมว่าเนี่ยดอกสินค้าเลยยามว่าเนี่ยนุยยูเนี่ยเบในเชียงย่อสตงที่ฉีต่อไปเป็นมาดิ้งก็จอตัวหนอหนอลายย่อเนี่ยอวัวออนไลน์เราเต่าเนี่ยมันต้องรู้ว่าต้องรู้ว่าชา www.3zzz.com.au นะเจยอสุตอซาสีโสมัวคอมเมมเบอร์ชิพนะเจนี่มือเฟลดับฟงเราที่อยากสื่อชี้แนะนำเด็กไปค่าจำเทออนไลน์เรายุ่งยิ่งเราชื่อนันนอนนะเจนี่เฟลนั่งจงเตรียมมือโชว์คอมมงนะเจเตรียมเชิงการโดยมงโปรแกรมนันนอนนะแล้วยานี่เขาก็หูสตงตัวนั้นนันนอนเต่าเต่ารูออฟฟิศนี่นันนอนสังจวดเซทุบสินนอนหลอนเต่าจวบเราอีจีอีจวบอีนะลูกออฟฟิศคลีนมันเดย์ทุกฟรายเดย์ทุกจวบมึงฉันสอนทุกชีมึงอย่าจงดูเด้อไอ้เนี่ยหูนั่นดอกออฟฟิศนั่นเตาเนี่ยมาเลยวันนี้ที่เที่ยวนั่นนอนเลยไอ้เนี่ยเสียโหสัตว์ต้องรอก็เตาตีอย่าเราไม่ต้องเตาอย่า